0: เปิมเติมดังมินกอนปลีฝ่าริมกะจะอาอิอือกะเบิมยองเกี่ยวปยันดีริมปงายเลยมันเลยจะเนอร์อาริกะดิฝ่าวิเวรปังปัญญลังปังระตะโบฟันหวากอนกุงอันจะเนอร์อาริดังรองลำระจิวระตะโบเนอร์ปนานาเตรากระอาปวยกอนปลีปังในโบลฮะตอยเกี่ยวฟ้องเวียนกิมเงินตะบับนาริมลองติตินลำจะเนอร์อาริฟันหวาปนารกริมริมปงายเทงเฮวีปลาอุ่นเติมเรื่องวันหาจดจีพอเติมเราเอากระไปก่อนปลีปังในปูลเมืองใบปังไงหมูมองปังไงก่อนกงรอยตะดองปลีปลาดึงตรองสู้เออก่อนปลีปังในปูลเริ่มเจนเนอร์มังสาหุยอาตอกปรังกระตังเลือปูลหมูมองปังไงก่อนกงตะยาไลตะบอกอาตอกจึงเงิมปรันหมูมองก็คือจริงดอดนาวฝรอยตะบุรีนตะดองลึงเราะวันหาดึงก่อนปลีก่อนกงกุฏิตรูปังก่อนปลีดังนั้นปังไงหมูหมองรอยตะกอบวิเวียนวันหวะรอยบ้าวันหวะลึงเราะตะเจี๋ยล้อปังก่อนปลีตะอลาเอากระเอาไปก่อนปลีปังในบุลฮะเธอเมืองใบปังไงหมูหมองก่อนกงรอยตะดองปลีดังตรองสู้ดังลึบอ่าในเฮกลีวิปันปลีจุงสาฟูเทียนจารยาไลสิงฟินสนามมะบาร์อันนี้ยังปะทอมมนอนฟันหิวจึงได้หอกสื่อฝั่งกับผู้โฮจิมินบัตยาไลลุยฮือชันเมฟะปนันซากระสึดังปงไงจไรปังเมฟะรอยตะบุริมปนันซาจดจุยเอตรูปังบุลบอลลึมปังไอกระจารยุงเลาะดังฮกลีลุยปะรามะไปริมปนันซาจดจุยดังยะปังเมไงกันเนาะฮกลีวิเดียบอกยะรายหมอนรายตะบุกะริมสมรุกจริงๆเกสรปังริมตะมันตะวัดปังเจเนอร์อริปังไงจะไรดังรองปยันจะไปยินลังตะมันตรำคีมินสนามบาโบบายโตรเฮกลีปมเกื้อริมวิเยวรายตะบุกะปนันซาฮิเชเป็นเอาดังปังไงจะไรปังรายตะบุเตอะตรองติ๊กต็อกเฟซบุ๊กกะดีฝากกะดีปมริมตะดองตะมันลึงปังไงกะดองจะไรบันเลปยันหับปรำไกวปังวิเยวเป็นเย็นลังตะดองตะยุงปังเรือยกตรองรอยตะจิปังคุลหมูหมองตะดองรอยถอยมะเจือถูกฮะได้ปังจะพินตะปะกาจะเนิดอริวันหะยไรตะกุมวิเยวดึงเฮกลีติงกวังดีวังตะกุมดึงก่อนปลีริเอามาทางมังสะหุยดึงออกเนาะทางเฟซบุ๊กก็สารเมนูดีจิตสินฮะโบปังไงลังปังทางติ๊กต็อกเมนูตอบเลยกูดีไว้เจ๊จะเดาหัวโปปังไงเป็นยันลังตอนน้อดีเลวิยิวตะโรดังมิงตัวเป็นติวปังไงลังเออกระซิปังไงลังลำจารเลบุลหมูหมองบันริมตริงนายปังปังไงลังเตะเตะดักเดกุ้งตะบุไม่วะปังริมตะดองฝันหัวดีรอยดังเฮกลีปะตะดองรอยลึงรอยสะดึงตรับเด็บเฮอร์เกลีเลียงลางเป็นเย็นลังเจ็ดอาปิงดังปังไงหลอกระปังริมปังไงปัดลูฝันหวายจะไรอรอลเปิมวิญิวรอยตะบุกะตรองกลองเงือกกระจิงดอดนาวตะดองเปิมจางลางสะฝันหวาก่อนกุงเตอะตรองสุอ้อในเฮอร์เกลีอันปัด
1: ฮับเลียนกองะฮับลูก
0: ริมเคยออกเปิมตะลิกดังมันจินวิญิวฝ่าริมตะดองปนันซาเพราะตะดองวิอริไทยมาดังปังไงจะไรบดบุเลือปังไงฟางลังลำริมวิญิวย่อออกรอยตะบุออกเกจจุกเอาตะดองฝ่าออกรอยตะบุฝันหายจะไรเตะมังสาหุยดังรังต้นเงียบได้หอกอิงฝ่าดุกเยอะหอกพรำริมเลบกะเพราะปอนโกงปังตังไพรยังมั่งวิตะปลีฝ่าฮะได้ริมเงียนรอยตะบุริมจินหมูมองดังนอหลังตรุตยุงมีตะวังเป็นยินหลังฝันหวะตริงอันตะมอยบันวิเตอร์ปลีถ้าเกินในเฮอร์เกลียองกระปะสาและในสนามมินโปเซนเทรงสิงห์เดาไว้บัดฟืองอายุนปาจัดยไลกุ้งเปิมเกกระรุเตอร์มังสาหอยปังริมวิเยวระตะบุปนันสาจดจีเกตตะดองถอยมะตะจิลอยเกี่ยวพระรำบัดจึงเก่าดังฝันหวะเหตุถดดักลักสมะลอยตุกย่อยจะเงิมปรันกับอาซาฟีเตอร์นำตะกุมเมบะจอยัง bằng bề vã bồm chàng mệt bà sẽ nằm bà bồ chết ngầm nhông hai mệt bà gà ủy nằm tức là dình tìm anh hề bà tầm lại nhót bà tầm bà cao rong xin tà rong bằng mình anh hề nằm gọ chếp bà tà rong chụt chùy đừng bà ngày chứ đầy đừng nằm gọ ý dình rơ vâng vã kà bà xa bồm kứ tìm vi dìu bà lùng à gà bà năn xa bằng chân nơi đã đi tới kích bà dàn rơ vườn nhông quay cơ ti vi dìu bằng rồi tập bút tìm bà năn xa kạ sứ thay cơ nhọt bò yel buho pe ha toi ka kro pang la ik lap lang pai pang ka pang ka pa sa pum ta dong ka văn hóa ư ka thoi ma na quay pang ta bu bất lâm vi diu nhong liên lang pe nhìn lang helen ga tởm rư ta dong pum ta lịch tim văn hóa đi bùm vạ vi vi ta dong ta pa trap lip pang ta dong jot đừng no tim vi diu đừng nhong rồi đi vàng ta gum đừng còn play trang facebook cứ tí xa ayun pa ri au di va je jit pon ha bo pa ngai lang le vi ji le va je ba ring ha bo pa ngai lang pa yan anu ka pa sa tin lang pom kye rim vi ji ro ta bu pa nan sa pang ner ji dai ha dai chi thim chu ner yan dang na tu gum pa ngai lang pat lu lo ner văn hóa pang ngai jit ner ari dang kon pa ngai kon kong ku ti seung yok mem ke eng dang pa ngai lang pa ngai ta dam ji dai u ge on ta dong tet yuk ngai pa ni nyong ka pa sa an pat chàng mang tim bùn mùa mong chơi đây, rồi mềm cái eng bằng vì văn hóa chuột chuột, đừng ngờ bằng ai còn cùng cứ tí, in bơm lơ vì yêu rồi tập bút tim phân ăn xa chuột chuột, nâu tim phân ăn xa thời mã chuột chuột đi bọc dạ mẹ bạ bơm ăn in đừng lớp, in học ba năm bơm chữa, đừng tim vì yêu nâu in chàng mang tất gọp vì việt bằng làng xã tim cứ chạm văn hóa ấy thu bằng chân nơi mùa mong. Hà tây bằng ngày hôm mùa mong lâm tròn cờ lòng vì việt bằng làng xã rim cửa chạm văn hóa lừng rõ cù lơ adu hà tâm tìm cấp đôi tay lịch lơ tự trong chàng kịch cầu bơm tên nọ ni và đoàn viên adu hà tâm a tóc chân ngâm bàn cái chân đoạn nào bằng bơm kia tự trong tròn số và rồi tự bút lừng rõ văn hóa pali pala bơm ma tên nút bằng phóng viên nhân nguyễn chí hiếu phó bí thư tỉnh đoàn gia lai
2: tỉnh đoàn xác định việc bằng
0: cái đại hội đồng đội cha gia lai cái chết tình đoàn cái chất bô tự quạt bằng ả tộc tìm bồ gơ lang xác văn hóa tự trọng mạng nó mình trọng giặc kể kết cầu trên này lâm bùm chàng đoàn bằng tự trọng ả đồ tâm bà yung lâm bùi dàn ả nụ nhôn ra tự bô hà lậu nó nằm chạ rìm bằng ngài tạp bạc bơm lưng tự thịnh tình đoàn cùng linh lang bà gờ rìm cấp bộ đoàn bà thò họ thấy rìm ảnh bùm chàng thay cơ tự trọng chàng văn hóa bà thò đứng nó chính quyền thịnh rìm nghệ nhân bằng ngài đi ngơi và bộ bằng tự quạt giọc rìm tự trọng nầu mạng gờ lời nhôn lang thru tự dùng mình tên nọ anh ấy tìm bằng ngày văn hóa số lâm ở đồ tầm và đêm buồn ư cơ bơm chàng cả trụ mà cơ tự quạt tự gùm bằng hà tây bàl bơm tìm tự trọng lừng rõ tì cả văn hóa còn bằng ngày gà bà lì bà lai dài lại đừng bình đây cơ cái trình đoạn nào bằng rồi tự chế tìm bằng ngày mùa mong tự bọc tự gọp bạc và văn hóa chế đài bà nà tự tự chế lọ bằng còn bì và rìm cái chạc đi rồi tự bố tự lời chân nợ đi bố đừng làm chân nợ ở đi rẻ ảo bằng đi tự quạt làm ảnh nụ này.